0: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ผมยังไม่ว่างมีธุระอะไรเดี๋ยวผมโทรกลับไปตอนฟ้าสางขอบคุณครับสบายจุดจุดจุด
1: นี่คือนวัตกรรมใหม่สุดยอดเทคโนโลยียุค IT ที่ซอฟตี้สบู่สปาอโรมาเทอราปีทา